ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาร์ดการลบอันนี้บราบาร์ดริบบอนวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิยันนกอดวันดิงโอเวอร์และโนบะมิกมดัมไพรด์เชมมิกชั่นที่นั่นปัจจัลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรี่นอร์ทเลมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดริบบอนริบบอนเวย์ที่กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลทุกบ้านมอยูลงมาบลา www.gov.au/creativecontrol Iowa talking. DNWA Government Message. Station Sponsor.